0: Bangkok's only all English music station, Radio Thailand, FM 88.
1: Brought to you by EVA Air, sharing the world, flying together.
2: Beyond five-star comfort, Europe is closer than you think. Fly direct from Bangkok to London, Amsterdam, and Vienna with EVA Air and enjoy award-winning five-star service every step of the way. Three iconic European cities, seamless connections, one exceptional airline. EVA Air, your gateway to Europe. Book today at evaair.com.
3: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
4: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
5: I love 70s. The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters.
6: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginning เคียว The Voice จุ๋มนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
7: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @Rama Ticket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
8: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
9: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862
0: Bangkok's favorite international music station Radio Thailand FM 88

0: You're listening to Radio Thailand FM 88. Sounds good. Feels good.
1: Brought to you by EVA Air. Sharing the world. Flying together.
2: EVA Air launches 4 weekly flights to new destination Washington, D.C. on Boeing 787-9 Dreamliners with the latest 4th-gen premium economy seats. Fly via Taipei from either Bangkok or Chiang Mai. Bringing its North American network to 10 destinations, the addition provides up to 98 weekly opportunities to fly comfort and convenience to the U.S. and Canada. Book today at worldwideweb.evaair.com.
3: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
4: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
5: I love 70s. The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters.
6: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginning Heal the Voice จุ๋มนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออร์เคสตราร่วมสมัย
7: วั

0: ในที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE แอดรามาทิกเก็ตรายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
1: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862
2: Bangkok's favorite international music station Radio Thailand FM 88

0: You're listening to Radio Thailand FM 88. Sounds good. Feels good.
1: Beyond five-star comfort, Europe is closer than you think. Fly direct from Bangkok to London, Amsterdam, and Vienna with EVA Air and enjoy award-winning five-star service every step of the way. Three iconic European cities, seamless connections, one exceptional airline. EVA Air, your gateway to Europe. Book today at evaair.com.
2: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
3: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
4: I love 70s. The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters.
5: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิตย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Beginning เคียว The Voice จุ๋มนรีกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัย
6: วันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ All Ticket และ LINE @Rama Ticket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
7: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
8: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862
0: Bangkok's favorite international music station Radio Thailand FM 88

0: illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
1: สังคีติสูตรสังคีติหมวด8เอกท่านผู้มีอายุทั้งหลายธรรมะหมวดละ8ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี่แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย There are teachings grouped by 8that have been rightly explained by the Blessed One, who knows and sees, the Perfected One, the Fully Awakened Buddha. You should all recite these in concert, without disputing, so that this spiritual path may last for a long time. That would be for the welfare and happiness for the people,for the benefit, welfare and happiness of gods and human. ก็ธรรมะหมวดละ8ประการนั้นคืออะไรก็ที่หนึ่งมิจฉัตตะคือความเป็นธรรมะที่ผิด8ประการได้แก่มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติและมิจฉาสมาธิ What are the teachings grouped by 8? 8 wrong ways, wrong view, wrong thought, wrong speech, wrong action, wrong livelihood, wrong effort, wrong mindfulness, and wrong immersion. ข้อที่สองสัมมัตตะคือความเป็นธรรมะที่ถูก8ประการได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิ8 right ways right view right thought right speech right action right livelihoodright effort, right mindfulness, and right immersion. ข้อที่สามทักขิณายะบุคคลคือบุคคลผู้ควรแก่ทักษิณา8ประการได้แก่พระโสดาบันหรือบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลพระสกทาคามีหรือบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลพระอนาคามีหรือบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลพระอรหันต์หรือบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผล8 persons worthy of a religious donation the stream enterer and the one practicing to realize the fruit of stream entry the one's returnerAnd the one practicing to realize the fruit of one's returner, the non-returner, and the one practicing to realize the fruit of non-return. the perfected one, and the one practicing for perfection. ข้อที่สี่เหตุแห่งความเกียจคร้านกุศีตะวัตถุแปดประการได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อมีงานต้องทำแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องทำงานก็ถ้าเมื่อเราไปทำงานอยู่กายจะเมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนเสียก่อนเธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี้เป็นฐานที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่หนึ่ง8 grounds of laziness. Firstly, a mendicant has some work to do. They think, I have some work to do, but while doing it, my body will get tired. I would better have a lie down. Then they lie down and don't rouse energy for attaining the unattained, achieving the unachieved, and realizing the unrealized. This is the first ground for laziness. ข้ออื่นยังมีอีกคือภิกษุเมื่อทำงานแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราได้ทำงานแล้วเมื่อเราทำงานอยู่กายก็เมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนเสียก่อนเธอนั้นก็ไม่ปรารภความเพียรนี้เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่สอง Furthermore, a mendicant has done some work. They think, I have done some work, but while working, my body got tired. I would better have a lie down. Then they lie down and don't rouse energy. This is the second ground for laziness.ข้ออื่นยังมีอีกเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องเดินทางไกลก็ถ้าเมื่อเราไปเดินทางไกลอยู่กายก็จะเมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนดังนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่สามแล้วก็ที่สี่เมื่อภิกษุเดินทางแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเดินทางไกลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เมื่อตอนที่เราเดินทางไกลนั้นอยู่กายก็เมื่อยล้าอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนดังนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่สี่ Furthermore, a mendicant has to go on a journeyThey think, I have to go on a journey, but while walking, my body will get tired. I would better have a lie down. Then they lie down and don't arouse energy. This is the third ground for laziness. Furthermore, the mendicant has gone on a journey. They think, I have gone on a journey.But while walking, my body got tired. I would better have lie down. They lie down and don't rouse energy. This is the fourth ground for laziness. ข้ออื่นยังมีอีกคือภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนาที่เศร้าเมาหรือประณีตเต็มบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เต็มเพียงพอตามที่ต้องการกายของเราเมื่อยล้าแล้วไม่ควรแก่การงานอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนดังนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรFurthermore, the mendicant has wandered for alms, but they did not get a fill up on as much food as they like, coarse or fine, they think, I have wanted for alms, but did not get to fill up on as much food as I like, coarse or fine. My body is tired and unfit for work. I would better have a lie down. So they lie down and don't arouse energy. This is the fifth ground for laziness. หรือภิกษุนั้นเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้าเมาหรือประณีตเต็มบริบูรณ์ตามที่ต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตเต็มบริบูรณ์ตามที่ต้องการแล้วแต่กายของเราก็หนักไม่ควรแก่การงานเหมือนถั่วถูกแช่น้ำพองทำอะไรไม่ได้อย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนดังนี้เธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่6 Furthermore, a mendicant has wandered for alms, and they got to fill up on as much food as they like, coarse or fine. They think, I have wandered for alms, and I got to fill up on as much food as I like, coarse or fine. My body is heavy and unfit for work. Like I have eaten a lot of beans, I would better have a lie down. Then they lie down and don't arouse energy. This is the sixth ground for laziness. และภิกษุเกิดอาพาธขึ้นเล็กน้อยเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเกิดมีอาพาธเล็กน้อยขึ้นแล้วมีข้ออ้างที่จะนอนได้อย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนเธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่7 Furthermore, a mendicant feels a little sick. They think, I feel a little sick.Lying down would be good for me. I would better have a lie down. Then they lie down and don't arouse energy. This is the seventh ground for laziness. หรือเมื่อภิกษุนั้นหายจากอาพาธแล้วหรือภิกษุนั้นหายจากอาการป่วยแล้วแต่ยังหายได้ไม่นานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราหายจากอาพาธแล้วแต่หายอาพาธยังไม่นานกายของเรายังอ่อนแอยังไม่ควรแก่การงานอย่ากระนั้นเลยเราจะนอนซะก่อนเธอนั้นก็นอนเสียไม่ปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเกียจคร้านประการที่8 Furthermore, a mendicant has recently recovered from illness. They think, I have recently recovered from illness. My body is weak and unfit for work. I would better have a lie down. They lie down and don't arouse energy for attaining the unattained.Achieving the unachieved and realizing the unrealized. This is the eighth ground for laziness. ข้อที่ 5. อารัมภวัตถุคือเหตุแห่งการปรารภความเพียร8ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีงานที่ต้องกระทำอยู่เธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราจะต้องไปทำงานแต่เมื่อถ้าเราไปทำการงานอยู่การจะใส่ใจถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ทำได้ง่ายอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ไม่บรรลุเ พื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอจึงปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่หนึ่ง8 grounds for arousing energy. Firstly, mendicant has some work to do. They think, I have some work to do. While working, it is not easy to focus on the instruction of the Buddhas. I would better preemptively rouse up energy for attaining the unattained, achieving the unachieved, and realizing the unrealized. Then they arouse energy for the attaining the unattained, achieving the unachieved, and realizing the unrealized. This is the first ground for arousing energy. หรือเมื่อภิกษุนั้นทำงานแล้วเธอก็มีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้ทำงานแล้วก็เมื่อเราทำงานนั้นอยู่เราไม่สามารถจะทำในใจซึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่ากระนั้นเลยในตอนนี้เราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งตอนนั้นจึงปรารภความเพียรนี่เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่สอง Furthermore, the mendicant has done some work. They think, I have done some work. While I was working, I wasn't able to focus on the instructions of the Buddhas. I would better preemptively rouse up energy. Then they rouse up energy.This is the second ground for arousing energy. และเมื่อภิกษุต้องเดินทางไกลเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะต้องเดินทางการที่เราไปเดินทางนั้นอยู่การจะใส่ใจในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่ทำได้ง่ายอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอจึงปรารภความเพียรนี่เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่สาม Furthermore, a mendicant has to go on a journey. They think, I have to go on a journey. While walkingIt is not easy to focus on the instructions of the Buddhas. I would better preemptively rouse up energy. Then they rouse up energy. This is the third ground for arousing energy. ก็ยังมีอีกคือเมื่อภิกษุเดินทางแล้วเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเดินทางแล้วเมื่อเราเดินทางอยู่ก็ไม่สามารถที่จะใส่ใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอจึงปรารภความเพียรนี่เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่สี่Furthermore, a mendicant has gone on a journey. They think, I have gone on a journey. While I was walking, I wasn't able to focus on the instructions of the Buddhas. I would better preemptively rouse up energy. They rouse up energy. This is the fourth ground for arousing energy.ก็ยังมีอีกคือภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะที่เศร้าหมองหรือประณีตเต็มบริบูรณ์เพียงพอตามความต้องการ เธอก็มีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมไม่ได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตเต็มบริบูรณ์เพียงพอตามความต้องการกายของเรานั้นก็เบาควรแก่การงานอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อถ้าไม่ถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อได้ไม่แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งซะก่อนเท่านั้นจึงปรารภความเพียรนี่เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่ 5 Furthermore, a mendicant has wandered for alms, but they did not get to fill up on as much food as they like, coarse or fine. They think,I have wandered for alms, but I did not get to fill up on as much food as I like, coarse or fine. My body is light and fit for work. I would better preemptively rouse up my energy. They rouse up energy. This is the fifth ground for arousing energy.ข้ออื่นยังมีอีกภิกษุเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามต้องการเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าก็เราเที่ยวบิณฑบาตตามหมู่บ้านหรือนิคมได้โภชนะเศร้าหมองหรือประณีตบริบูรณ์เพียงพอตามที่ต้องการแล้วร่างกายของเรานั้นมีกำลังควรแก่การงานอย่ากระนั้นเลยเราควรรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอจึงปรารภความเพียรนี้เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่6 Furthermore, a mendicant has wandered for alms, and they got to fill upon as much food as they like, coarse or fine. They think, I have wandered for alms, and I got filled up on as much food as I like, coarse or fine. My body is strong and fit for work. I would better preemptively rouse up my energy. Then they rouse up energy.This is the sixth ground for arousing energy. ก็ยังมีอีกภิกษุเกิดมีอาพาธขึ้นเล็กน้อยเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราเกิดมีอาพาธขึ้นเล็กน้อยแล้วเป็นไปได้ที่อาพาธของเราจะพึงรุนแรงขึ้นอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอจึงปรารภความเพียรนี้เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่7 Furthermore, the mendicant feels a little sick. They think, I feel a little sick. It is possible that illness will worsenI would better preemptively rouse up my energy. They rouse up energy. This is the seventh ground for arousing energy. ก็ยังมีอีกเมื่อภิกษุหายอาพาธแล้วแต่หายอาพาธได้อย่างไม่นานเธอมีความคิดอย่างนี้ว่าเราหายจากอาพาธแล้วแต่หายอาพาธยังไม่นานเป็นไปได้ที่อาพาธของเราจะพึงกำเริบขึ้นอย่ากระนั้นเลยเราจะรีบปรารภความเพียรเพื่อทำให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเธอจึงปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งนี่เป็นเหตุแห่งการปรารภความเพียรประการที่8 Furthermore, a mendicant has recently recovered from illness. They think, I have recently recovered from illness. It is possible the illness will come back. I would better preemptively rouse up my energy for attaining the unattained, achieving the unachieved, and realizing the unrealized. Then they rouse energy for attaining the unattained, achieving the unachieved, and realizing the unrealized. This is the eighth ground for arousing energy. ข้อที่หกทานวัตถุคือเหตุแห่งการให้ทานแปดประการคือให้ทานเพราะประสบเข้าให้ทานเพราะกลัวให้ทานเพราะคิดว่าเขาได้ให้แก่เราแล้วให้ทานเพราะคิดว่าเขาจะให้แก่เราให้ทานเพราะคิดว่าการให้ทานเป็นการดีให้ทานเพราะคิดว่าเราหุงหากินเองได้ชนเหล่านี้หุงหากินเองไม่ได้การที่เราหุงหากินเองได้จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้หุงหากินเองไม่ได้ไม่ควรและให้ทานเพราะคิดว่าเมื่อเราให้ทานนี้กิตติศัพท์อันงามย่อมกระจรไปและให้ทานเพื่อเป็นเครื่องประดับจิตและปรุงแต่งจิต 8. Reason to give. A person might give a gift after insulting the recipient, or they give out of fear, or they give thinking they gave to me, or they give thinking they will give to me.Or they give thinking, it is good to give. Or they give thinking, I cooked, they don't. It would not be right for me to not give to them. Or they give thinking, by giving this gift, I will get a good reputation. Or they give thinking, this is an adornment and requisite.For the mind. ข้อที่7ผลที่เกิดจากการให้ทาน8ประการคือทานุปปติคือ1บุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้สิ่งใดก็หวังสิ่งนั้นตอบแทนเขาเห็นพวกขัตติยมหาศาลพระมหาศาลหรือขราบดีมหาศาลผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมบำเรอตนอยู่ด้วยกามคุณจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอหลังจากตายแล้วเราพึงเกิดร่วมกับพวกขัตติยมหาศาลพระมหาศาลหรือกราบดีมหาศาลเขาตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นอยู่จิตของเขานั้นย่อมน้อมไปในทางต่ำเจริญให้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้ย่อมเป็นไปเพื่อเกิดในที่นั้นก็นี้แลเรากล่าวไว้สำหรับผู้มีศีลไม่ใช่สำหรับผู้ทุศีลมาด้วยธรรมะ1ถึง10ประการ up to 10หัวข้อธรรมะ4ประการก็ธรรมะ4ประการที่มีอุปการะมากก็มีอยู่ธรรมะ4ประการที่ควรเจริญธรรมะ4ประการที่ควรกำหนดรู้ธรรมะ4ประการที่ควรละธรรมะ4ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมธรรมะ4ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษธรรมะ4ประการที่แทนตลอดได้ยากธรรมะ4ประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นธรรมะ4ประการที่ควรรู้ยิ่งและธรรมะ4ประการท ที่ควรทำให้แจ้ง Groups of four. Four things are helpful. Four things should be developed. Four things should be completely understood. Four things should be given up. Four things make things worse. Four things lead to distinction. Four things are hard to comprehend. Four things should be produced. Four things should be directly known. Four things should be realized. ก็ธรรมะสี่ประการที่มีอุปการะมากคืออะไรได้แก่จักสีคือการอยู่ในถิ่นที่ดีการคบหาสัปปุรุษการตั้งตนไว้ชอบและความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ก่อนแล้วนี้เป็นธรรมสี่ประการที่มีอุปการะมาก What four things are helpful? Four situations. Living in suitable region. Relying on good people. Being rightly resolved in oneself. And past merit.ก็ธรรมะสี่ประการที่ควรเจริญคืออะไรได้แก่สติปัฏฐานสี่คือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายพิจารณาเห็นจิตในจิตและพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นี่คือธรรมะสี่ประการที่ควรทำให้เจริญ What four things should be developed? The four kinds of mindfulness meditation. A mendicant meditates by observing an aspectof the body, keen, aware, and mindful, rid of desire and aversion for the world. They meditate observing an aspect of feelings, mind, and principles, keen, aware, and mindful, rid of desire and aversion for the world. ก็ธรรมะสี่ประการที่ควรกำหนดรู้คืออะไรคืออาหารสี่ประการได้แก่อาหารคือคำข้าวทั้งหยาบและละเอียดอาหารคือผัสสะอาหารคือมโนสัญเจตนาและอาหารคือวิญญาณนี้เป็นธรรมสี่ประการที่ควรกำหนดรู้What four things should be completely understood? Four foods. Solid food, middle course, or fine. Contact is the second. Mental intention, the third. And consciousness, the fourth. ก็ธรรมะสี่ประการที่ควรละคืออะไรได้แก่โอคะคือห้วงน้ำคือกิเลสสี่อย่างได้แก่โอคะคือกามโอคะคือภพโอคะคือทิฏฐิและโอคะคืออวิชชานี้เป็นธรรมสี่ประการที่ควรละ What four things should be given up? Four floods Sensuality Desire for rebirth Views and ignoranceก็ธรรมะสี่ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคือโยคะได้แก่เครื่องเกาะเกี่ยวได้แก่เครื่องเกาะเกี่ยวคือกามเครื่องเกาะเกี่ยวคือภพเครื่องเกาะเกี่ยวคือทิฏฐิและเครื่องเกาะเกี่ยวคืออวิชชานี้เป็นธรรมสี่ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อม What four things make things worse? four bonds: sensuality, desire for rebirth, views, and ignorance. ก็ธรรมะสี่ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรได้แก่วิสังโยคะคือความพรากสี่อย่างได้แก่ความพรากจากกามโยคะความพรากจากภวโยคะความพรากจากทิฏฐิโยคะและความพรากจากอวิชชาโยคะนี้เป็นธรรมสี่ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษ What four things lead to distinction? Four kinds of detachment. Detachment from the bond of sensuality. Detachment from the bonds of desire for rebirth, views, and

สมาธิสี่ประการนี้แหละเป็นธรรมที่แทงตลอดได้ยาก What four things are hard to comprehend? Four kinds of immersion. Immersion liable to decline. Stable immersion. Immersion that leads to distinction.An immersion that leads to penetration. ก็ทำสี่ประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นคืออะไรได้แก่ญาณสี่คือธรรมญาณความรู้ในธรรมอันวยญาณความรู้ในการคล้อยตามวิริยญาณความรู้ในการกำหนดจิตของผู้อื่นสัมมัติญาณความรู้ในสมมุตินี้เป็นธรรมสี่ประการที่ควรทำให้เกิดขึ้น What four things should be produced? Four knowledges. The knowledge of the present phenomena. Inferential knowledge. Knowledge of others' minds. And conventional knowledgeก็ธรรมะสี่ประการที่ควรรู้ยิ่งคืออะไรได้แก่อริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือเหตุเกิดของทุกข์ความจริงอันประเสริฐคือความดับแห่งทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์นี้เป็นธรรมสี่ประการที่ควรรู้ยิ่งWhat four things should be directly known? The four noble truths. Suffering. The origin of suffering. The cessation of suffering. And the practice that leads to the cessation of suffering. ก็ธรรมะสี่ประการที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรได้แก่สามัญญผลสี่คือผลแห่งความเป็นสมณะสี่ประการคือโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลนี้เป็นธรรมสี่ประการที่ควรทำให้แจ้ง What four things should be realized? Four fruits of the ascetic life. Stream entry. One's returnon-return and perfection ธรรมะ40ประการนี้เป็นของจริงเป็นของแท้แน่นอนไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นที่พระตถาคตตรัสรู้แล้วโดยชอบด้วยประการฉะนี้ So these 40 things that are true real and accurate not unreal not otherwiseWere rightly awakened to by the realized one. ธรรมะห้าประการก็ธรรมะห้าประการที่มีอุปการะมากก็มีอยู่ธรรมะห้าประการที่ควรเจริญธรรมะห้าประการที่ควรกำหนดรู้ธรรมะห้าประการที่ควรละธรรมะห้าประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมธรรมะห้าประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษธรรมะห้าประการที่แทงตลอดได้ยากธรรมะห้าประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นธรรมะห้าประการที่ควรรู้ยิ่งและธรรมะห้าประการที่ควรทำให้แจ้ง Groups of five. Five things are helpful.Five things to be developed. Five things to be completely understood. Five things to be given up. Five things make things worse. Five things lead to distinction. Five things are hard to comprehend. Five things to be produced. Five things to be directly known.And five things to be realized. ก็ธรรมะห้าประการที่มีอุปการะมากคืออะไรคือองค์ของผู้บำเพ็ญความเพียรห้าอย่าง

คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค What five things are helpful? Five factors that support meditation. A mendicant has faith in the realized one's awakening thatBlessed one is perfected. A fully awakened Buddha, accomplished in knowledge and conduct, holy, knower of the world, supreme guide for those who wish to train, teacher of gods and humans, awakened, blessed. ข้อที่สองเธอเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุที่ย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินพอควรแก่การทำความเพียร They are rarely ill or unwell. Their stomach digests well, being neither too hot nor too cold, but just right and fit for meditation. ข้อที่สามเธอเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาทำตนเปิดเผยตามความเป็นจริงในพระศาสดาหรือในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลาย They are not devious or deceitful. They reveal themselves honestly to the teacher or sensible spiritual companions.และเธอนั้นเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลเพื่อให้กุศลธรรมเกิดมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลาย They live with energy roused up for giving up unskillful qualities and embracing skillful qualitiesThey are strong, staunchly vigorous, not slacking off when it comes to developing skillful qualities. และฉะนั้นเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องให้เห็นความเกิดขึ้นและความดับไปอันประเสริฐเป็นเครื่องชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นธรรม5ประการที่มีอุปการะมาก And they are wise. They have the wisdom of arising and passing away, which is noble, penetrative, and leads to the complete ending of suffering. ก็ธรรม5ประการที่ควรเจริญคืออะไรคือสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ 5 ได้แก่มีปีติแผ่ไปมีสุขแผ่ไปมีการกำหนดรู้จิตผู้อื่นแผ่ไปมีแสงสว่างแผ่ไปและปัจจเวคขณะญาณเป็นนิมิตนี้เป็นธรรม 5 ประการที่ควรเจริญ What five things should be developed?Right immersion with five factors, pervaded with rapture, pervaded with pleasure, pervaded with mind, pervaded with light, and a foundation for reviving. ก็ธรรมะ 5 ประการที่ควรกำหนดรู้คืออะไรคืออุปทานขันธ์ทั้ง 5กองแห่งความยึดมั่น5ประการได้แก่อุปทานขันธ์คือรูปอุปทานขันธ์คือเวทนากองแห่งความยึดมั่นคือสัญญา
อุปทานขันธ์คือสังขารและอุปทานขันธ์คือกองแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณนี้เป็นธรรม5ประการที่ควรกำหนดรู้ What 5 things should be completely understood? 5 grasping aggregates Form, feeling, perception, choicesand consciousness ก็ธรรมะ5ประการที่ควรละคืออะไรได้แก่นิพพาน5ประการคือกามฉันทะความพอใจในกามพยาบาทคือความคิดร้ายทีนมิทะคือความหดหู่และเสื่องซึมอุทธัจกุกกุจจะคือความฟุ้งซ่านและความร้อนใจและวิจิกิจฉาคือความลังเลเคลือบแคลงนี้เป็นธรรม5ประการที่ควรละ What 5 things should be given up? 5 hindrances Sensual desire Ill will Dullness and drowsiness Restlessness and remorse And doubt ก็ธรรม5ประการที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อมคืออะไรคือกิเลสเรื่องตรึงจิตดุจตะปู5ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เกลือบแกลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดาจิตของภิกษุผู้เกลือบแกลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดานั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อกระทำต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรการที่จิตของเธอไม่น้อมไปอย่างนั้นนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูประการที่1และเธอมีความเคลือบแคลงสงสัยไม่น้อมใจเชื่อในพระธรรมในพระสงฆ์ในสิกขาและเป็นผู้โกรธไม่พอใจมีจิตถูกโทสะคือความคิดประทุษร้ายกระทบมีจิตแข็งกระด้างในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายจิตของเธอที่โกรธไม่พอใจมีจิตถูกโทสะกระทบมีจิตแข็งกระด้างในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์นั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อการประกอบเนืองๆเพื่อกระทำความต่อเนื่องเพื่อบำเพ็ญเพียรการที่จิตของเธอเป็นอย่างนั้นนี้เป็นกิเลสเครื่องตรึงจิตดุจตะปูประการที่5นี้เป็นธรรมที่เป็นไปในฝ่ายเสื่อม5ประการ What 5 things make things worse?5 kinds of emotional barrenness. Firstly, a mendicant has doubts about the teacher. They are uncertain, undecided, and lacking confidence. 5 kinds of emotional barrenness. Firstly, a mendicant has doubts about the teacher. They are uncertain, undecided,and lacking confidence in her barrenness. Furthermore, a mendicant has doubts about the teaching, the sangha, the training. And a mendicant is angry and upset with their spiritual companions, resentful and closed off. This being so, their mind does not incline toward keenness,commitment, persistence, and striving. This is the fifth kinds of emotional barrenness. ก็ทำ5ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษคืออะไรได้แก่อินทรีย์5ได้แก่อินทรีย์คือศรัทธาอินทรีย์คือวิริยะอินทรีย์คือสติอินทรีย์คือสมาธิและอินทรีย์คือปัญญานี้เป็นธรรม5ประการที่เป็นไปในฝ่ายคุณวิเศษ What 5

0: Five things lead to distinction. Five faculties: faith, energy, mindfulness, immersion, and wisdom. ก็ธรรมะ5ประการที่แทงตลอดได้ยากคืออะไรคือธาตุที่สลัด5ประการคือเมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้มนสิการกามธาตุทั้งหลายจิตของเธอย่อมไม่เล่นไปไม่เลื่อมใสไม่น้อมไปในกามทั้งหลายแต่เมื่อเธอมนสิการเนกขัมมะจิตของเธอก็เล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในเนกขัมมะจิตของเธอชื่อว่าดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากกามทั้งหลายเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะกามเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดกามทั้งหลายWhat five things are hard to comprehend? Five elements of escape. A mendicant focuses on sensual pleasures, but their mind isn't eager, confident, settled, and decided about them. But when they focus on renunciation, their mind is eager, confident, settled,and decided about it. Their mind is in a good state, well developed, well risen, well freed, and well detached from sensual pleasures. They are freed from distressing and feverish defilements that arise because of sensual pleasures. So they don't experience that kind of feeling.This is how the escape from sensual pleasures is explained. ก็เมื่อภิกษุมนสิการพยาบาทจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในพยาบาทแต่เมื่อเธอมนสิการอพยาบาทจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในอพยาบาทคือความไม่พยาบาทจิตของเธอนั้นชื่อว่าเป็นจิตที่ดำเนินไปดีแล้วอบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้วหลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากพยาบาทเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแขนซึ่งเกิดขึ้นเพราะพยาบาทเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกธาตุที่สลัดพยาบาท Take another case where a mendicant focuses on ill will, but their mind isn't eager. But when they focus on good will, their mind is eager.Their mind is in a good state, well detached from ill will. They are freed from the distressing and feverish defilements that arise because of ill will. So they don't experience that kind of feeling. This is how the escape from ill will is explained. กว่าเมื่อภิกษุมนสิการวิหิงสาจิตของเธอย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งอยู่ไม่น้อมไปในวิหิงสาแต่เมื่อเธอมนสิการวิหิงสาคือความไม่เบียดเบียนจิตของเธอจึงแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่น้อมไปในวิหิงสาจิตนั้นของเธอชื่อว่าเป็นจิตดำเนินไปดีแล้วก็อบรมดีแล้วตั้งอยู่ดีแล้ว หลุดพ้นดีแล้วพรากออกดีแล้วจากวิหิงสาเธอหลุดพ้นแล้วจากอาสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นซึ่งเกิดขึ้นเพราะวิหิงสาเป็นปัจจัยเธอย่อมไม่สวยเวทนานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าธาตุที่สลัดวิหิงสา Take another case where a mendicant focuses on harming, but the mind isn't eager. But when they focus on compassion, their mind is eager. Their mind is in a good state, well detached from harming. They are freed from distressing.
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี

0: This is Radio Thailand FM 88.
1: Brought to you by EVA Air. Sharing the world, flying together.
2: EVA Air launches 4 weekly flights to new destination Washington, D.C. on Boeing 787-9 Dreamliners with the latest 4th-gen premium economy seats. Fly via Taipei from either Bangkok or Chiang Mai. Bringing its North American network to 10 destinations, the addition provides up to 98 weekly opportunities to fly comfort and convenience to the U.S. and Canada. Book today at worldwideweb.evaair.com.
3: Prepare for sound without compromise. For the first time in Thailand, discover the Estolon Extreme MK2 Special Edition. Extraordinary engineering, breathtaking Baltic amber craftsmanship, and sound you have to hear to believe. See it, hear it, feel it at the BIAV Show 2026, October 30th through November 1st at the Landmark Bangkok. Estolon Extreme MK2. Hear the extraordinary.
4: แฟนเพลงสากลยุค70ห้ามพลาดกับสุดยอดเพลงของ3วงดนตรีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
5: I love 70s. The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters.
6: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิพย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ
4: โลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี
5: I love 70s. The ABC Concert Tribute to ABBA, Bee Gees and the Carpenters.
6: ถ่ายทอดโดยรัตเกล้าอมรดิษฐ์เบญชลาทิพย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ
4: โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
7: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
8: สนใจลงโฆษณา Radio Thailand FM 88โทร0816472862
0: More hit music and your all-time favorites.Radio Thailand, FM 88. Sounds good. Feels good.